0: ให้กับสาลิกโตอุเจ้าบารานาลวายแค่ไม่มีโยนยันตาเลยอุเจ้าบารานาลวายทับกระเจี๊ยตาชิดาจาบวดเดลังกาคามีนักกะช่างเอางี้กะอุเจ้าเอาจาบวดสิวได้อาชังไก่บัดงาลามันรู้มาปัญญาตัวไรขันยัวกะตีโกลุนเดียงกีตาอุเจ้ากรีนีโนจาบวดคลิกางเอาเองนะKena kesal deh ucau. Ya gak sanga udah merek mas ya kena. Nilai jabut ketika udah jai. Ngau mas sudah ditikau ya. Bak babas ni sih kena mau tekan pada. Udah jai kan nangkap jabutnya. Dan sekali ke jabut udah rianjuang udah pulai. Kusaga mati kita. Baru lana ruai ke sekali itu. Kita ini ngaku juang lagi.Lama tanya libat jambut.
1: Di rumah panjang, tuai rumah piting, tambah wai kenyok.